0: จงทากีจงประพฤติด้วยเพรียด้วยเตนยอขยมทาอันนี้สำหรับสมัยจงคราวเปยมิลภายในยืงสับทงายวิมันด้วยปีไว้ชนะมุนพลายคลังหาวอันนี้ตรายทำเอาไว้ยังเคืองขนมมันไทยชมพูมาไปบุญพระยซูนี่ยัยอมปีที่สมกอลสมัยจงคราวอะไรนี่ทายนี่จิตายยังตรากาเรียบจอมชีวิตนั่งชั่วเพรียนักรังวิวรณะชมพูดับบุญนักคอดับบุญพระนี่ยัยอมปีทั้งไอตรงยังมาเวงสมลข้อดับบุญวิวรณะชมพูดับบุญข้อดับบุญนกยมตรเล็กตะเคืองปปอกโซมวยหายมีนมวยอองโดยจีก้อนมันนูคงในเลือปปอกนูเต็มแปะมากอดเมียหายกันกันเดียวดอมุดรุ่ยมีนเทวดามวยเทียดเจงพีเพรวิเฮียมาปนลือดาวิสำเร็งอย่างคลังต่อเพรองดาวควังเลือปปกธาสมโลกสมลุคันเดียวตรงเตยชรอดจอตบเจียวิเลียเตยชรอดหายปีพรัวในภายใดบานตุมจิสไรนุเพรองดาวควังเนื้อเลือปปกตรงลุคันเดียวต่อไอพันเดย์ดูชนะพันเดย์กบันชรอดรุ่ยหายอันนี้นี่เย่ออมพีไฟพระเยซูยังมาตาพระเยซูชรอดไอพระเยซูชรอดผู้บริสุทธิ์ตรงบันเอาเน็ตสลับครองพระคริสต์รู้ลังวิ่งดังเน็ตนารู้ตรงพลับดูร่างกายระบกเกมันพลับไปโดยจระระบกเกกีมีนจระบริสัทธ์แห่งนั่งอายกีลางจอลจมวยตรงขนองพะปอกโซนนั่งนอมเธอทานโซตามกิจสัญญาระบกตรงถึงไงนู้เจ็ดมาดอลแห่สมบัมปอนจับรอมนั่งเรียบจอมสมรู้หน่อยด้วยแดเนียลแดเนียลจับรอมอภิสักเพียรปีพรัวกัดยูเรียงคายระบอกกัดจีเพรวิฮีระบอกเพรวินิมอร์สันนั่งกัดจังไทรัตซากัดจังมีสักเพียรอ๋อปีพรัวกัดจังบอมราเพรียนั่งกัดเรตซาการดำเนินตนองช่วยเพรียเริ่มไทยสมบัติอันทั่วโดยกอดสำหรับไทยกีทั่วฉบับจำนวนระบายยังจะร่งมอมหายยังไอสมรัยขนมเช็ดยังสมรัยครบฉบับระบายเพรียเลือฉบับระบายมนุษย์บ่าได้สายยังครบยังทรายเลือกบังชีวิตระบายยังยังสมรัยเลือกบังไทยเอาไว้ที่สำคัญยังในสมองตรงช่วยเปรย์สมเปรย์ปฏิบัติเอาเนี่ยแตงอคเนียมีเจ็ดคาลฮานเอาเนี่ยแตงอคเนียบาดทวีเจ็ดนั่งเอาไปเปรย์สู่จอสมจอรวมอธิษฐานช่วยเขียวเอาเปรย์บอกไปดาท้ายนี้ยังอ้อปกุลเปรย์ได้สาชีวิตระบาดแดเนียลนั่งอภิกรรมรือกับเพื่อสำหรับยังแตงออกนี้ยังเขียมแตงออกนี้จงสมตรงช่วยทั่วกาขนองเจ็ดรบยังนั่งเอายังมีจระบริสัทเอ็ดกจ่อโดยจระรบแดเนียลสำหรับเปลทั้งไงกี่ทั่วฉบับในสมัยยังยังในสมัยตรงช่วยเปรย์โดยแดเนียลได้ សូមឲ្យយើងមានចិត្តក្លាហាននិងឲ្យយើងសម្រេចការទំនាក់ទំនងជាមួយទ្រង់ស្មោះត្រង់មានតម្លៃជាងជីវិតរបស់យើងទូបង្គំសូមនេះទាំងអស់ក្នុងនាមព្រះយេស៊ូវអាមែនអរគុណច្រើនសូមព្រះទីមពៅយើងជួបគ្នាទៀតនៅសប្តាហ៍ក្រោយនឹងសិក្សាពី Daniel ចំពុក7
1: ដានជើងព្រះយេស៊ូវនៅលើទឹកម៉ាកុសចំពុក6ខ50
2: ចូលសង្ឃឹមឡើងគឺខ្ញុំទេតាកុំអោយភ័យឡើយ
1: ព្រះយេស៊ូវបានអោយពួកសិស្សទ្រង់ចុះទូកឆ្លងទៅឯបេតសៃដានៅត្រើយម្ខាងមុនដរាបដល់ទ្រង់អោយហ្វូងមនុស្សទៅវិញអស់កាលពួកគេបានទៅអស់ហើយនោះទ្រង់យាងឡើងទៅលើភ្នំដើម្បីនៅអធិដ្ឋានលុះពេលត្រឡប់មកដល់មានខ្យល់យ៉ាងខ្លាំងបានបក់បោកមកពួកសិស្សចៅទូកទាំងលំបាកលោកម៉ាកុសបានសរសេរថាព្រះយេស៊ូវបានឃើញពួកសិស្សមានបញ្ហានោះយាងកាត់លើទឹកទៅឯគេកាលគេបានឃើញទ្រង់យាងលើទឹកដូច្នេះនោះគេនឹកស្មានថាជាខ្មោចលងហើយគេក៏ស្រែកឡើងព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
2: គឺខ្ញុំទេតើកុំអោយភ័យឡើយ
1: ពេត្រុសនិយាយ
2: ព្រះយេស៊ូវគឺជាទ្រង់មែនទេសូមឲ្យទូបង្គំអាចដើរលើទឹកទៅរកទ្រង់ផង
1: ព្រះយេស៊ូវឆ្លើយ
3: ចូលដើរមក
1: ពេត្រុសបានឈានជើងចេញពីទូកហើយដើរទៅកាន់ព្រះយេស៊ូវប៉ុន្តែដោយសារខ្យល់និងរលកធំធំបានធ្វើឲ្យគាត់ភ័យស្លុតបាត់បង់នូវសេចក្តីជំនឿរួចគាត់ចាប់ផ្ដើមលិចទៅក្នុងទឹកស្រែកឡើងថា
2: ព្រះយេស៊ូវជួយទូបង្គំផង
1: ព្រះយេស៊ូវលោកព្រះហស្តទ្រង់ចាប់ដៃពេត្រុសដោយសួរថា
3: ហើយរវីបានជាអ្នកនៅតែមានការមន្ទិលសង្ស័យទៀត
1: បន្ទាប់មកព្រះយេស៊ូវនិងពេត្រុសក៏បានឡើងទូកវិញពួកគេក៏បានគោរពដល់ព្រះយេស៊ូវដោយនិយាយថា
2: ទ្រង់ពិតជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះមែន
1: ម៉ាថាយចំពោះ6ខ25
3: ចូលពិចារណាពីសត្វស្លាបនៅលើអាកាសវាមិនសាបព្រោះមិនច្រត់កាត់ឬប្រមូលផលដាក់ក្នុងជង្រុកផងតែព្រះវរបិតានៃអ្នកដែលគង់នៅឯឋានសួគ៌ទ្រង់ចិញ្ចឹមវាដូច្នេះកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយពីអ្វីដែលអ្នកនឹងបរិភោគឬផឹកឡើយត្បិតអ្នករកគ្នាមានតម្លៃលើសជាងសត្វទាំងនោះផងព្រះទ្រង់នឹងប្រទាននូវអ្វីដែលអ្នកត្រូវការហើយវិញបានជាអ្នកខ្វល់ខ្វាយពីការស្លៀកពាក់ចូលមើលផ្កាដែលដុះនៅតាមទីវាលវាមិនបានធ្វើសម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ខ្លួនវាតែទ្រង់បានតុបតែងវាដូចជាស្ដេចព្រះនៃយើងរាល់គ្នាបានផ្ដល់នូវសម្លៀកបំពាក់ដល់វាតើអ្នកមិនគិតថាទ្រង់នឹងផ្ដល់សម្លៀកបំពាក់ដល់អ្នកទេឬអីចូលមានជំនឿឡើងកុំឲ្យខ្វល់ខ្វាយឡើយ
1: ព្រះទ្រង់បានសន្យានឹងយើងថា
3: ចូលគោរពប្រណិប័តដល់ទ្រង់ជាមុនសិនហើយស្វែងរកអ្វីដែលជាសេចក្តីត្រឹមត្រូវនោះទ្រង់នឹងប្រទានគ្រប់របស់ទាំងនោះមកអ្នករាល់គ្នានេះជាសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង
4: ់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំហើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងដំកើងទ្រង់ឡើងហេតុដូច្នេះអរព្រះយេហូវ៉ាអើយទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់នៅកណ្ដាលអស់ទាំងសាសន៍ហើយនឹងច្រៀងទំនុកសរសើរថ្វាយដល់ព្រះនាមទ្រង់អរព្រះអង្គម្ចាស់ជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងសរសើរទ្រង់ឲ្យអស់ពីចិត្តហើយនឹងលើកដំកើងព្រះនាមទ្រង់ជាដរាបតទៅចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយអស់ពីចិត្តនៅក្នុងចំណោមនៃមនុស្សទៀងត្រង់ហើយក្នុងពួកជំនុំជនសូមបើកទ្វារនៃសេចក្តីសុចរិតឲ្យខ្ញុំនោះខ្ញុំនឹងចូលទៅហើយនឹងអរព្រះគុណដល់ព្រះយេហូវ៉ាកាលណាទូលបង្គំបានរៀនអស់ទាំងខុសច្បាប់ដល់សុចរិតរបស់ទ្រង់នោះទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ដោយចិត្តទៀងត្រង់ទូលបង្គំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់អស់ពីចិត្តទូលបង្គំនឹងច្រៀងសរសើរទ្រង់នៅចំពោះមុខនៃអស់ទាំងព្រះដើម្បី ឲ្យចាត់ទូលបង្គំបានច្រៀងសរសើរដល់ទ្រង់ឥតនៅស្ងៀមឡើយអោព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃទូលបង្គំអើយទូលបង្គំនឹងអោព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតោងអោព្រះយេហូវ៉ាអើយទ្រង់ជាព្រះនៃទូលបង្គំទូលបង្គំនឹងលើកដំកើងទ្រង់ឡើងទូលបង្គំនឹងសរសើរដល់ព្រះនាមទ្រង់ពីព្រោះទ្រង់បានធ្វើការយ៉ាងអស្ចារ្យគឺជាការដែលបានគិតសម្រេចនឹងធ្វើតាំងពីបុរាណមកដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ពិតប្រាកដយ៉ាងនោះយើងខ្ញុំជារាជរបស់ទ្រង់ហើយជាវងជាមនៅទីគង់វាលទ្រង់យើងខ្ញុំនឹងអរព្រះគុណដល់ទ្រង់ជាដរាបតទៅយើងខ្ញុំនឹងសម្ដែងសេចក្តីសរសើររបស់ទ្រង់នៅអស់ទាំងដំណរតរៀងទៅ។

0: chân than ở tết hát
1: nà kê đừng
0: nhóm cho vi nà
1: cho vi á
0: cha
1: cho lên cho
0: chung rượu xưa
1: rượu xưa
0: chân than thay nên mày có bắt tao riêng
1: ngày nay khi mà sao sưu khu nụy này nhập bắn tao riêng bà mẹ làm thay nên chức bàm tạch có
0: chân than bàn thay tự hình nữ
1: tự phật ta bà ta nì tự nhầm phật ta
0: chân thả bán phận tức rộp cửa hẳn ám.
1: À, bên nhóm chư, bên chân nhóm sọ có nhỏ sọ nhóm phận tức chân cửa đề bởi tê bên nô ta riêng chư cửa ba là hơi có
0: chân thả bán ơi tao bên bên nết án.
1: Nào ạ, tao bán tàu ạ. Mẹ nệ nâm tàu.
0: Chân thả bán lệp thân em ạ.
1: Thân em lệp bà ra bì cửa mình
0: chân thả cứ tới nhắm tự ở bán chân bố chân thả bắt đá sai chân trâu ca nhắm tự
1: à chân mình bắt đá sai kia ở dương nè phía chân nhắm cực thả bắt đá sai kia sau dương nhắm tự tề bố về chân tự hay dư trâu ca nhắm tự ở chân mình
0: chân thả ngày nay phở tự ở văn lý đấy
1: phở ở ngày nay phải phở bán phải mạc ca
0: mạc ca này
1: tình mạc ca này
0: mạc ca này tịnh nè
1: tình phở đong tịnh đong tịnh
0: phở đong tịnh đong tịnh mà thằng ai dân trao phát tật ở ban tràn bởi phát mấy ca này cứ ở cổ quan tê được chứ nè chân thà trao phát tật ở ban tràn đang tập phát màn ạ
1: ta dân trao ca phát tật bởi màn đấy không mỗi thằng ai
0: mỗi thằng ai dân trao phát tật ở ban bay lên dân dân trao khám phát mà đoàn tình mà đoàn tình mỗi ca này ở cổ tê bay lên cứ cổ xâm rạp dân ta nà dân phát tật cổ quan tư vừa dân miền sâu cập hiệp lo hay dân ở sau chư các bạn
1: bay lên
0: จ้า
1: ใบลิตรจ้านะนาชเนี่ยผักใบลิตร
0: อัดไอเต้ไปยังผักตุ๊กจราเต้าว่ายังโดยแม่รำท่าอัดเสาชื่อก้อให้นามวยถอยคู่กับมายังสละจันท่าบันบ่ไปยังผักตึกอัดกรอบกรอนยังทมคลวนจันท่าบันเช็คตึกนมจันท่าบันปนัดมือตึกนมมัน
1: อัดพองยำบันปนัดพองยำเจอปุกวนเต้าจะแต่โจยมแล้วประเด็นเมื่อไอ้ฟังจะตึกแต่เอาคนชาวเวียแต่บ้านปรับยมพิสระในตึกไอ้พระตึกมันจันเปจันเอายมเปยมชื่อโคลนเมื่อกับตาสายยมได้สอบพระตึกแต่กลายเป็นโคสบอแทน
0: ฉันท่าดังอ่ะท่ายังเพิ่มไม่อันดังแต่คลุนยังเจียดตึกอัดกรอบกรอน
1: แต่ยังเกิดพายียังมือตะเลือแต่เมื่อเลือดสบายสบายตรอดยังเมื่อเลือดสบายไม่สนนำเลยก่อน
0: จ้าคือยังเมื่อแต่เลือดสบายยังหายน้ำมวยคือบัสนักลวนยังทมยังมันในทายยังพระตึกอัดกรอบกรานเตน้ำมวยไปยังตาบกวนบัสนักเชียดตึกนมยังทมคือยังพระตึกอัดกรอบกรานเตโดยเฉพาะบัสนักยังตึกนมยังปวดซ้ออัดเมียนคลันยังมันในทายยังพระตึกกรอบกรานยังเต้าพี่ยังพระมันติดมาดองมันติดมาดองเราไปเปรอะยังเต้าพี่ยังพระตึกไอหัดปราณพอง
1: คุณเจ้าชาววิได้บำรับยมปีหาพอในยังการประปาตึกให้ยมสกุลทายยมหนึ่งจียมอนุวัตพระตึกปานจันหนึ่งเชียร์เยี่ยบบ้านเมื่อไงบ้านใบลิดโดยเจ้าชาววิบ้านใหญ่หากยังหนึ่งเชียร์เยี่ยมต่อเตะ
0: เชียร์จันทาเจ้าจัดหอบโดยเชียร์มาหอบครีมกระหรือมวยกับมาหอบตึกนักเตะ
1: นักเตะเป็ดจันยมจะจัดเจนปองเตะให้เจนไตรจะดำยมจะจัดแซงก็จะจัดเจนไตร
0: ให้พระตึกบ้านกรอบกรอนเตียนมัน
1: ให้ตึกไปจ้าหน้าจูงกักเชื่อพระลำลองไปจากสาวเสร็จยังไปจูงกักยังแม่รำทางยอดสาวเสร็จตึกเตะได้เขียนมาตรากาตึก
0: ยังได้รับเสร็จยังเต้าพระตึกบ้านกรอบกรอนฉันท้าจำไงนะได้ฉันท้าเมียนสกปรกเพียบทุสบายจำยมน้อมเฟิร์มโฮปอัมปีกาบอร์ดโผล่บ้านตึกไอ้บ้านเมียนจิตตึกกรอบกรอนน้องครูนยังโดยจะยังจันทานับเตี้ยตำรวจพัดตึกระเบียบไม่เตอร
1: ์จันนับเตี้ยยำพัดตึกธรรมดาจากการตึกยำดองตุไปเลือดได้แต่ยำเสร็ยำพัดแต่ยำปรับชาวเวียดเปรมนบอมันเสร็จมันก็เสร็จได้ติดติดยาสาวพัดแต่พวกคลายโตปุกคนยึกหยอบไป
0: ยังเตาพัดตึกพิเศษตึกไตยันทากรมพ
1: ัดตึกไอ้ตึกไต
0: ปะปอนสกปรกเพียบยัง
1: แต่ปะปอนไอ้ตึกไต
0: អញ្ចឹងមិនន័យថាពេលដែលយើងបរិភោគទឹកតែទៅធ្វើឲ្យយើងដូចឈឺក្រពះណាមួយទឹកមានច្រើនប្រភេទដូចជាទឹកស្រាទឹកអីក៏ល្អដែរហើយពិសេសគឺទឹកភេសជ្ជៈពេលដែលយើងកំពុងស្រេកយើងកំផឹកភេសជ្ជៈគឺយើងត្រូវបរិភោគទឹកយើងកាលណាយើងបរិភោគទឹកយើង
1: ទឹកធម្មតា
0: ចាទឹកធម្មតាយើងគឺយើងដាក់ចម្រោះពេលយើងផឹកទៅធ្វើយើងមានសុខភាពអញ្ចឹងនិយាយពីម្ហូបវិញគឺយើងត្រូវម្ហូបអាហារដែលមានជាតិទឹកដូចជាទឹកដូងចឹងថាបានផឹកទឹកដូងនៅ
1: អត់តែផឹកផង
0: ដូច្នេះយើងត្រូវហូបម្ហូបដែលមានជាតិទឹកដូចជាបន្លែផ្លែឈើដើម្បីជួយសុខភាពយើងហើយណាមួយទឹកជួយកាត់បន្ថយជំងឺជាច្រើនកាលណាចន្ទថាបរិភោគទឹកច្រើនធ្វើចន្ទថាមានសុខភាពល្អចន្ទថាចង់ញ៉ាំទឹក
1: អរគុណមិនអាចដាក់ផងនេះ

จับปนังรีแอนาบาลกรอนตะลือดำนังท่าเดวิดนอมคณีมากำติดกรูซากดดังกดยังไม่กดกัดไอไปนุกดเพยคลังเปยแกงแบดงสลับจังเตอหนึ่งปีออบิเกลอดกดท่านาบาลกดสร้างไอกดหนึ่งกุ้งตัวตัวบานนุสระเลือไปเยโฮวาจ่อกลายนี้จังปะเจาะมวยตีได้เอายิงใจอัดหมดกรุบยางกาซองสักสระเลือพระเยโฮวาให้มวยตีจังปะเจาะท่าเปี่ยสมดายตนพลนชลายตอบชิมุยเปี่ยดอกโกรธเกลียดกำปงแต่กำหังจังเฟอร์เอาไอ้อาจปนลดกำหังนุบานข้อกับปีนี้นิ่งขยมัดบานเตรียมเทปันแต่ยังใหญ่เต้นนักเฮินจ้าสภาสัตว์จะปลุกดอกปรามข้อมุยเปี่ยตอบชลายดอกสระต้นนุรมเอ็นรมงอบใส่ได้กราวเตอร์แต่เปี่ยกุมรุกุมเรยนุบันดาลอมีนใส่ได้กำหังวิ่งปิเซสไรไรเนเปได้ครูซาเยิงนักนงครูซาเยิงกำปงตะเมียนปัญหาตันตังเจปิเซสฟาเมย์เมาปิเทอร์กาฮอตเนยจูบเรื่องมันสบายจัดเมียนร้อมหักโดจิโมมายนักนงเตะไฮปิเซไปคลาอาจจะปัวเยิงด่านจังเยิงตระปราปียังเมย์เยิงตระอันคอนี่เยิงหนึ่งตระดังท่าคลายตอบตะวินยังเมย์จ้าสตรีมรุกติดคือเนียงเอสเธอร์ได้นิ่งช่ำจังเลิกโยมาใจจูเนอไปนี้เอสเธอร์คือเชี่ยจิตโดนมวยระบบมาได้ไกลเชี่ยซาฮูดาเอสเธอร์ปีชมูปีมุนระบบกวดเชี่ยพิซาเฮเบอร์ฮาดาซาชมูบกวดจังกัดโดชมูเนอไปได้เกนอมกวดเตยจิเฉลยให้ก็กรุบกรองดอยสดัดอหาสุรุในจำนวนนู่นิ่งยมอัดจำบานตังสรงเตยังอาจโจอานูพระกัมปีเอสเธอร์บานนะจังในจำนวนนู่สายเรียดได้อหาสุรุกัดกรุบกรองมารอยปมเพยมารอยมาเพยปมเปิลอาณาจักรมารอยเพยปมเปิลขาดกรองกัดจีเนียกรุบกรองให้สดายตรงกับบ้านเพื่อการจุบเลี้ยงระยะเป้มร้อยแปดสับทั้งไงสมาหนึ่งกะลักชั่มจุบเลี้ยงรัวทั้งไงรัวทั้งไงรัวทั้งไงอัดทนติดดังจุบเลี้ยงนั่งดำใบยังเจ้ปะฮานปีตรวบสมบัติได้ตรงมีนมองฮานปีอันนุเพียบได้ตรงมีนถ้าอัดจ่าปนแน่ดาตะกรุบมร้อยแปดสับทั้งไงให้ต่อมาเตี้ยจังโปปิงแต่ดอยสราโจจนนะแต่ไปหายตังท่าเนี่ยนึกบายตรงนึงท่าเอ๋ปองจุบเลียงอยู่น้ายกูแต่บักบังห้างเอาเกยเคินแผ่ระยีดอสรอสอาดคือแปรเลียงแกะมาให้ใส่วาสทีดำใบใจจูเนี่ยตั้งอ๊อกนีเมอร์พองสควอลพองจากการจุบเลียงนู้แปรกับปีรีบรอบท่าพิจารณ์ใส่ใส่กับเพอร์ปีมีให้ได้ส่งใบแต่ตกตกกำราตกนะมีนสำบามนะมาใจดังมาเจ้ประเดี๋ยววาสทีทำมาอัตเตอร์จังอัตเตอร์สตัดยังมาเล่นมีนำนากรุบกรองปะอมรอยบำเพ็ญปะแคดบ้านปะปนมุ้ยดักนอมัดบ้านจังตีปรักษาบอสตัดเนี่ยจำเนตสตัดนั่งกระทาปะอ้งอัดบ้านนี่เธอจังอัดบ้านนี่อำนาจบาตรงเลนเมียนประสาทเพียไว้ฉบับบาตรงเลนเมียนประสาทเพียไว้จังตรทเวมัดเมียนตาประทับตรามันอานญาตอ้อยปนียงวาสทีโจกว่าสดาจีเรียงรอหดเลนเมียนสดอำนาจไอเตียใดวาสทีเกือได้ผูกเกจีโกนสดาจมาองได้จังนะเกือต่อจังฉบับนั่งก็เจนตือจังปนียงวาสทีเลนเมียนสดใดใจปีเนียงฮาดาซาหรือก็เอสเธอร์เวนจิปโอนจะโดนมวยหรือบอมมาเดกายบรรแต่กวาดเมียนกุมลีดอายุคอกเนียอย่างจราอันกวาดกลายปีนี้แม้ฮาสรุนังกวาดเมียนการนักระลึกดอลวาสทีได้บรรแต่เธอมัดบะจับจังเธอเฮยจังเธอจูบก็มันบานยังเนี่ยในกบายปองนั่งทานเจปองเจอเรือเตี้ยละใส่สะอาดสะอาดมีนจราน
chờ rơ nam nẹ na pi xe phong lực tành tăng thầm mây tư. Chờ rơ tớ có ba niên Esther nâng anh. Chị nẹ đà miên chùm nưa đọc rè chìm mà cha, hà chì xa dụt đà. Chẳng có chờ rơ ban châu tớ nơi khnông quen, hay mê ca, nì dụ cà than, sà trây nâng có sà lanh niên, hay phong có sọp bà tây. Có ban tầm nang ai bà niên vát thi mà đòn. Dây pi ham án quạt chỉ chun chít âm lệ capi chân non sạch sô xâm lập âm lệ trao nà capi bởi mùi rồi chân năm mùn chẳng ham án cái miền nạc bê ni cái nơi bởi tọp sạch tư nà màu ná nẹ phong sạch tạc cổ rụp đập bê tạc đá cắt mốc mà đầy cái ọt cổ rụp sọ cái xua mà chẳng thế nhóm cổ rụp tập rẻ chìm chai mà đầy cài có thá tâm năng nâng gọi tập đo âm lệ Haman khăn sợp bà vọt mờ sợp mơ ỏ xa dụ đàn chân ta nâng mòn bàn lại hả tập này cầm tích cho từng ỏ bố cung dụ hả ca môn xa dụ đà xâm lập xa âm lệ chẳng có chập đàm rô rương thà nâng trời xâm lập xa dụ đà từng ỏ bên nụ mà để cài phây nà có rốt rô vị thi tới chụp Esther thà ôn ánh ban khu mộc khu mọt miền ẩm nà chơi cô nà tài chùi dông dù chít xa rồi bỏ dương cầm sao sốc mà nè anh ôn ánh gọt ban sốc đây bố áo tà xa dù đa thằng ơ cầm tích cho thằng ơ đăng mạch ca nô ớt ban mơ bố vọt tà rút rồi có tạ nhiên ban cầm đăng ban tà ớt đăng thà hạt đà xa nâng chí xa dụ đá rơ châu thừa kẹm hai xây tập bạch bà hai chi bà hai tây bè chẳng Esther thay ý tụ bây tạc nhóm chi dạ khlây thay nhóm bà bôn sạch đạch cả đời tạ ọt miên ca tra hai châu quá tạ ọt bán nè miên tô bàn tờ mà đề cài miên chùm nưa thay chạy bệnh bảo anh bằng nâng hào chứ bác chí trông ở anh chui sợi sông xa dụ đa tầng mùl. Chẳng có nôm khní á tí thàn tòm ọt tầng nẹm ra bó Esther tầng ấy tầng ọt khní. Chẳng tí bòm phốt, nhưng nhóm dạy cắt, tí bòm phốt. Có bàn rút khuôn xa dụ đa tầng ọt. Rí ai nẹ đại trời chọp tô, trời cắt cả ba, trời bà dù có, cư chí ha màn. Chẳng cái lại này ta sẽ trầy xâm khăn ọt. Xâm khăn. Tăng phí xử mai bệnh cầm phí mộc mà lệ. Cứ dô bệnh chí thông. Xâm mê ta tăng ọc ni á tí thàn tớ bệnh chí mê cha. Xâm ọi bệnh chúi dương cực dàng. Dương thuật bàn, bàn tay bệnh thuật bàn. Trung nâng chúi. Ở dương miên bệnh nhà khăn nông ca xoay nhu khuôn anh mà nẹ. Tha trời thuật dàng mạch khá đâm bây xa xa đọc bệnh niêm bệnh. Đâm bây xa đâm nâng tớ đo nẹp xên tiệt. Bà dân thuật ban dân sai tên nẹp xanh tiết kê có ọt ách tà tu dô bàn đài chia đầm bông kê mượt khơn bẹt tỷ cứ kê mơ khơn dường chi môn sần cha xông ọc côn xông bẹt bà tiên bô cực cực cực nê cha.

จอมตนาบ้านอันนี้ฮะเรียนน่ะจอมไปกบตนาอ่ะนี่ตานี่ยกบอมอันเด้

จอมตนาบ้านอันนี้ฮะเลือนน่ะจอมบัดกระบบตนาอ่ะมีตานี่ยกกระบบมันดิ